บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเด้อว่าลูกหนูจุตานาโพลาจะมาแก่ให้ยามกอกๆได้นะให้ยามกอกๆได้นะสิปาลีมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมันมนัวโตโยโอ้งแมงบวกบางเกกมานี่บวกบางเกกมานี่ปีจีปันตามอย่างตันตังอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตันตังดวงปักไปนี่ปงสาบวยบวยลาติหมอกมอย่างมะลูสอลันแต่งโบญิโบวงสลันติกสันติงตะนงโบญิปะไรอาวาดต่างต่างสลายใดลาละมันกวากบุกิดบูมงติงอี